มาตายความมือตาไงปีเล่คุณไม่รักคุณอะไรหมดนะคอมเพลย์ปีแรกชกชีพยังจูดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิเฮ้ยไม่งั้นมาในคนนี้คุณคอมเพลย์นักคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หัวนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาโอ้ชีพยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีสดุนสุกัสแองสัสตามาบิ๊กรีโอเที่ยไอร์บบานาวเนย์สุบิดาปินชาจูซีEnglish language kaksha kubin bivastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Ab inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ar bharpar do internet pani pa jodincha thau. Ama mate lage dake. Thau talno betal ma hider phir dukha paiela ni jhushi. Thau ye phone number 015547787. 9842535541. Ab good very good.

มาตั้งแต่ความเมื่อตอนไหนเปลี่ยนเลยคนไม่รักคนอะไรหมดนะครับทำไรบริษัทสุขศิษย์ยังจูดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเขยตัวไปจะตอนยาวดูเสียเราเข้มแข็งมาเรื่องคนคนความเมื่อตอนคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาที่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกคนต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีดุนทุกสังสัสตามาบิ๊กรีเตียไอร์บบานาวเนย์สุบิดาพินชาจูซีEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पे जोड़ीं चाहो हम अम्म ने लागे लागे अब ताल नो बेताल महिलर फिर दुका पायेला नहीं झूठी अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आठ नौ बे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good

มาตั้งมาตั้งไงเปล่าคนไม่ละคนอะไรมากนะทำไปเปล่าทุกสิ่งที่ชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์คินดานดูแค่ตัวไปจะตั้งยาวดูเช่นเฮ้ยมาเนี่ยคนไหนคนทำไม่ละคนน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาอุเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์สตาร์ทอฟเอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาโอ้ซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาอุเนย์รู้แค่อีกตัวมบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโกร์มาอีแบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพิสดุนสุกเองสังสัสตามาบิ๊กรีโอเที่ยไอร์อัพบานาอุเนย์สุบิดาปินชาร์จูซีEnglish language kaksha kubin vyavastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ra bharpar do internet pani pa jodincha thau. Ama ma kai lange dake. Aw talno betal ma hider phir dukha paiyela ni jhusi. Aw ye phone number 0125547787. 9420535541. Aw good very good.